ปัจจุบันยาลุ่นนารอนตาอายุปัตเตหิยมเรียนันยาปัตเตหิยดินากริชิตรภัยกะปัตเตหิยะอักษิยะปังลิปปังปัตเตหิยะปัตเตหิยะปังลิปอัลกุอัมปาร์